0: ཁྱི ཕྱད མི རྣམས ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱད མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁྱི ཕྱི མི རྣམས ཁ member labor jurors at the Tendani and China to an answer day and a ranching Tangnegi and ten show of Massa and to a chimene and the Pumagi Juji Chadu Yari, Chantuna and Yawadan Tundro, Itachi and Yasong de Hua and the Ganang Yari and China Mushi to any Dubin Yasong de Chile to Yasola Meba and Jurubu Noah and the Dun Yari. คือสิทธิ์เนี่ยท่านเนี่ยอันนี้มีแม่สุเจียงอันนี้มีอยู่ว่านัมเบอร์เมมเบอร์อันที่ชิงก็เป็นตัวทําบัญญัติอันชิงอยู่ในเนี่ยสุดว่าอันตัวบังคับเราอันนั้นอันนี้ทําอยู่ว่าสออันตัวนี้ก็คือเนี่ยอันนี้นามยังทารีย์เนี่ยเบกี้อันนี้กับเนี่ยมองดูที่อันเสียใจต่อเจ้าจริงดีจุดประทับใจดีอันเดือนนึงคบกันเจ็บหรือล่ะส่วนใหญ่สุอันนี้คนจะ มันจะช่างทุ่งวันจะชาดังอันชิ้นเจ้ามีทุ่งอะไรอันทำจ้าทำเจ้าแบบนี้อันมีมันทำเจ้ายาเรื่องกิจจุดดังชีวิตชั่ววันเพื่ออันมีกำเดียดเดี๋ยวฉันจะไปจุดดูสคนที่เจอสุชินันดินเดอเป็นเจ้านั่นเสียชะแล้วสังเกตดูเลยช่างทุ่งวันละจะสุจุจังงาสถ้าเป็นสุนยาเรตัดเรื่องเช่นชูมังกรเบชเทอเนี่ยเดินกับเดียมันดีตั้งที่ชีวิตอยู่ ยังไงแต่เขาไปเจอแล้วเนี่ยเดี๋ยวเสียกิเป็นนักสิ่งที่ทันเลยจับดูชีนะเมื่อเกลงดำดันสิอันนี้ดูสุดดูทำเลยยังไม่ใช่นั่งกับละอันเป็นนักสิ่งเนี่ยลากไปเจอละทางคนเดียร์ขังเขียวลากไปชนเดอันนี้รัสสิทธิ์เนี่ยอันนี้ทำงานดูชีนะอันเกลงละยังไงคนยังดูอันที่จะชักไปเชื่อสิยังไงทำงานก่อนนั่งดูตักได้กิรัดิสโรสอันที่ว่ามีนะอันชาคนเดียร์ขังดี
1: อันนี้ทุเรนัสอันนี้เป็นอุจจารณ์ดินเชื่อกับละอันนี้เป็นเรื่องสัมบัลละถ้าพูดในเดลทุกจุดนี้ได้ว่าจุดนี้นะอันนี้ในตัวบัชชานี้มีชิบชูจีองสารีถ้าพูดเส้นนะส่วนจุดนี้มีเดลยองจุดเสียถ้าพูดในช่างคนเดียวกันตัวนี้นะถ้าเนี่ยบัชชัวดูเส้นนะอันนี้ช่างดีตัวนี้อันนี้ช่างตัวเจ้าอันนี้เกี่ยวกับราศีนี้อันนี้ก่อนหน้าดูตาเจริญราดีเอเส อันนี้นางดูยาจูนี่เพื่อนเดี๋ยวเราชักไปยังเช่อันนี้เป็นยาจูช่วยถ้าเมื่อจูบเลยช่างดูนี่ก็ยังจ้าอันนี้สังเกตเชื่อถือได้กันนั่งรวมช่างดูเนี่ยบอกคุณจะจ้าวันนี้จะเจอสิบแปดจังหวะปังวัดช้าสว่าแต่เดี๋ยวส่งยาเลยถ้าช่วยมีคนเดียวจะเช่อถ้าช่างรักกันจีจ่อแล้วไม่ได้ก็ได้ดูดีจีชิลนะถ้าทำไม่เจอเสียดายเลยช่างรักกัน Ani rara gajela, ani lafse ya dindu, ani samo kejo jawa tang, ani tomo.

0: 중재라 처리해도 되시 초벌게 안 되체는 민망도 승랑도 안 지속이 되남당 안 시대를 내긴 동의해 버려 양 잘한 통해 제수 안 명인 가시네 안 통해 나라 로그인당 안 지은 애들의 체네 안 나도 망불랑도 해 봐 그래 안 다하는 신기 차나 나 랑쇼가 가시네 안 잘한 통해 두진 미매를 갑라 고마게 초정게 지리를 내주지 네 먼저 통도수 여바다리 Tidak cocok China lah dosong tonggak ban jujurnya tu, an China tu agak lain, lehana mercen tujuh thala tunggu urutan, ane China tu aja lah, China tunggu bela, ane subuh lah naza jamu urutan, lucong urce, lucong tu orang ni, ane naga cima tu ni tu, ni su tunggu urutan, ane cuci orang lah China tunggu, tidak mungkin urut mana. アンチョゾーディーベンジュやジェットドゥアンカホチャンレ。サンションバンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダシルイヤネヤン。チョダブンゲルディチョダブレディカンダ ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ dhāk dhōng nāngwa tēlā chū dhāng jī dhō thāng dhē nē āmī dhō dhēng māngdō dhēng dhē yō dhāng ān chāng nē dhāk dhōng nāngwa tēlā gyab dhō dhāng chārā ngāng dhē nāng jī dhē kēo chā mū shirā tōng dhū chā wē chāng nā dhāk dhōng nāng jīng dhē āmī mē gōng sūr dhō dhū ān dhā jī māngdō shī māngdō shī jī mūā rī dhē thāng nā mē jū shī yī nā thāng chāng nā dhāk dhōng nāng jīng nāng jī khā shī nē āmī thīng dhē kī chāng nā chōng dhē dhū dhū sā nē gōng yī lēng dhē āmī khāng dhār chāng nā gāng gō dhī khōng chū gā jī nāng jī mē bā chāng nā chāng sē dhār rē āmī yā chāng bā shī nā āmī chāng nā gāng dhōng nāng jī nāng jī mā māng dhī shī āmī chāng nā chāng dhī dhē yuā rē āmī chī nī chāng nā thōng thā nī shī yī mē jī yuā nē dhī nā khōng yū āmī chāng nā chū nī thū jī dhē jī jō shī yī gāng yī sōng dhā āmī mī māng dhāng nā thē dhō lā nē jī nāng dhū gī dhū sāng dhī dhū āmī ngā lū sā shō nā mē jī thāng sā dhā nā shī lī gurī chā shōng shī dhū tīng dhē ārā tōng dhē jī dhū bā thē sā rū chā shōng dhī nā gā chī gī kio gā māng dhū shī chī mī dhā ārā tōng dhū chī mē kūrāng dhū chīm dhāng lā gā nyā māng dhū sō rū gā dhē āmī lē sōng dhāng kio gā dhāng dhū dhū sāng dhā dhāng dhū āmī kō sōng wā pūlīs lā yā mē sē shū rū dhē yīnā tōng dhā dhū mī dhū āmī māng dhū gī nē yī shū lā dhū dhū kāng dhū chē mī āmī ārā tōng dhēng thē sā rū chī nē āmī kūrāng lā yī dhā tāng āmī ārā dhē sē dhū dhū sā mā tō shī tāng wā rā thē yī nē sū nā ārā tōng mā dhā dhē āmī yī dhā tāng jē sū āmī tā shī dhē nā lā āmī ārā tōng dhē mē nē mē dhī shū jī chī dhē dhē dhū dhū dhū dhū chā dhāng lī dhī mē dhū chā dhū nā āmī tā dhā dhū mē dhū rā tā chū dhū mē dhāng chū dhū dhū dhāng lā sā lō mā dhāng nē tā chā rā dhū nā rāng sū sū lā āmī mē dhīng khā dhū yī gā dhī lā sā mō dhāng nē chā rā dhū dhī bōng dhū yā dhī khē chā mō dhū dhū āmī chā rā dhū yī nā dhā dhāng dhī sū sū lī dhī chīm bā rē lō wā khē mā jē āmī dhū tsik nē āmī sū dhū lā mē dhī chā chī māng dhū sū yī gā tā dhī sāng tsik lī gī lā mē lōg bā dhāng shāk jū sō nē sā rī dhū dhū gā tā nā rāng dhū dhī āmī thāng jū mī dhī thō bā dhī āmī chū sū dhū bhāng nē dhāng yī nā āmī gu gā dhā mā rī bē āmī chē rī yā jē chē sā kāng nī lā āmī chā rā chū mē dhūng dhī tā nā hā chā mē dhū chī ngā rī tī ngā rāng dhū yā yīn dhī bē nē yā mī shū jū sāng wā dhāng shū yī chē wā āmī dhā nā shī hā rā sāng dhūng bā chōr bā gī yā bā pē chē wā chā rā mī dhū wā dhī nā rī dhū wā āmī dhī dhā sōng dhā chā rā yī dhū yīng lā āmī lē bā rā dhāng jē nā nī
1: Number two, Tata Chara Gikola, Gin Jimmy Ugenlan, Chudinawe, Tamju Shisen Tubatang, Pisha Kasaranang.